0: ติครับผม
1: ก่อน
0: ที่จะมีอัพสับเมตพีดีทำอะไรอยู่ริม
1: ก่อน
0: 26-202-56
1: I'm sorry, I guess I wasn't ready. Can you repeat the IR?
0: 202-56
1: Copy, thank you.